0: สึกนะครับไม่เอาเป็นนะเ
1: จ็บเกิดสองยี่สิบข้าวฟ้าหน้ามา
2: Twenty-three and 3729 to copy. Talk North 93211 at the Tony's loading 801 South Airport across of Taylor. What's up?
0: It's like showing out.
2: Half front. 1029 to copy. 1029 half front.2 Vegas 26, 3 or 23. It's covering the silent panic alarm. It's apparent false.